0: ราเป็นยังไงได้ครับ
1: ท่าน
0: ครับท่านผู้ชมใช่ไหม
1: ท่านครับ
0: No one does fish.
1: Go ahead.
0: Be checking on a 37 at 22707 Shaner. Team equipment rentals.
1: Simpler.
0: Frank, who runs with L1?
1: Simpler.
2: Seven Queen Victor. Young 78.
0: Dave 5082.